0: ใหม
1: ่วิ่งลี
0: ลี
1: วิ่งลี
0: ลีอินเดอะซี
2: วอทอิดูสกี
1: ้ไอโนยามิส
0: อ
1: ะนิวเยียร
0: ์เฮ้แฮปปี้นิวเยียร
3: ์เบ้ My mother like my dad is pretty but Kevin
1: We free We starting out this year bigger and better You know what I'm talking about? So with that being said, you know we want to give a big shout out to the USD.